0: ขาก็กลับไปเนี่ย
1: ครับ
2: liability out of Rancho Cordova.
0: EMS will be here.